วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อในสหรัฐรายงานว่าพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐในตะวันออกกลางเสนอแนะให้ยุติการโจมตีทางอากาศบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคมเว็บไซต์ข่าว Axios รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว2 แหล่งว่าพลเรือเอกคูเปอร์ได้ส่งข้อเสนอแนะต่อกระทรวงกลาโหมคณะเสนาธิการร่วมและทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐแล้วบทความระบุว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐเน้นย้ำว่าการโจมตี2 สัปดาห์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้ลดทอนความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือลงอย่างมากนอกจากนี้ยังระบุว่าคูเปอร์ชี้ว่าเป้าหมายการทิ้งระเบิดที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่ถูกทำลายหมดแล้วบทความเสริมว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้คือการกลับมาเริ่มปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เพื่อทำลายเป้าหมายอีก20%ที่กองทัพสหรัฐกำหนดไว้แต่ยังไม่ได้โจมตีอย่างไรก็ตามบทความระบุว่าหากไม่มีการตัดสินใจที่จะกลับไปดำเนินปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เขาย้ำว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทิ้งระเบิดต่อไปเหมือนในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมา Axios ระบุว่าข้อเสนอแนะของพลเรือเอกคูเปอร์และที่ปรึกษาคนอื่นๆมีผลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์ที่24ที่ระงับการโจมตีอิหร่านยูเครนระบุว่าได้โจมตีเรือในทะเลแคสเปียนที่ใช้ขนส่งสินค้าทางทหารระหว่างรัสเซียและอิหร่านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่25 กรกฎาคมว่ากองกำลังยูเครนยังได้โจมตีฐานส่งกำลังบำรุงแห่งหนึ่งในเมืองเยคาเตรินบุกทางตอนกลางของรัสเซียการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับความพยายามที่จะสร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่อุปทานของรัสเซียเพื่อลดทอนศักยภาพในการรบกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านประนามยูเครนอย่างรุนแรงโดยระบุว่ายูเครนได้โจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1 นายและบาดเจ็บอีก1 นายผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชาวยูเครนกล่าวว่าข้อมูลข่าวกรองที่ซับซ้อนอย่างยิ่งจากชาติตะวันตกบางประเทศทำให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายในไครเมียได้อย่างแม่นยำในการยกระดับการโจมตีต่อเป้าหมายในไครเมียทั้งนี้รัสเซียผนวกรวมไครเมียแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2557นายอีวานสตูพักให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่20 กรกฎาคมนายสตูพักยอมรับว่ารัสเซียได้เปรียบยูเครนอย่างมากในด้านจำนวนกำลังพลโดยชี้ว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียประมาณ 700,000 นายอยู่ในดินแดนยูเครนเขากล่าวว่าจำนวนนี้มากอย่างไม่น่าเชื่อและยูเครนไม่สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่กองกำลังรัสเซียในแนวหน้าได้นายสตูพักอธิบายว่ายูเครนได้เพิ่มการโจมตีสถานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆในดินแดนรัสเซียและที่อื่นๆมาระยะหนึ่งแล้วและชี้ว่ายุทธศาสตร์นี้มีจุดประสงค์ที่จะบั่นทอนศักยภาพในการสู้รบต่อไปของรัสเซียเขาเน้นย้ำว่าการโจมตีไครเมียมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวมีฐานทัพและสถานที่อื่นๆจำนวนมากเขากล่าวว่ายูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียและไครเมียเพื่อให้รัสเซียต้องกระจายทรัพยากรเพื่อปกป้องพื้นที่กว้าง

ผู้ประท้วงในอินเดียกล่าวว่าพวกตนยุติการประท้วงหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลาออกและรัฐบาลยอมรับข้อเรียกร้องหลักของพวกตนขบวนการแมลงสาบที่นำโดยคนหนุ่มสาวนี้เริ่มต้นขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยรั่วไหลเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการได้ยกเลิกผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์โดยอ้างว่ามีข้อสอบรั่วไหลผู้สมัครต้องสอบใหม่ทำให้เกิดการประท้วงในกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้ประท้วงเรียกร้องให้นายดาเมนดราประธานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งในแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนายประธานระบุว่าเขาได้ยื่นใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บรรดานักเรียนสามารถพุ่งความสนใจไปที่การเรียนของตนเองได้พรรคประชาชนแมลงสาบเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ประธานศาลสูงสุดของอินเดียเปรียบเทียบคนหนุ่มสาวที่ว่างงานว่าเป็นแมลงสาบกลุ่มดังกล่าวแถลงข่าวว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดของเราได้รับการยอมรับแล้วและเรียกร้องให้ผู้ประท้วงถอนตัวออกไปโดยทันทีแต่สื่ออินเดียรายงานว่ายังคงมีการชุมนุมประท้วงในรัฐราชสถานทางตะวันตกของประเทศแม้ว่ารัฐมนตรีจะลาออกแล้วก็ตามสื่อยังรายงานอีกว่าฝ่ายค้านยังคงโต้ว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีควรต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ตำรวจในเยอรมนีได้ยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตโดยต้องสงสัยว่าชายผู้นี้ขับรถพุ่งชนฝูงชนใกล้กับงานเทศกาลเบอร์ลินไพรด์เมื่อคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก29คนตำรวจและสื่อของเยอรมนีรายงานว่ารถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนใกล้ประตูบรันเดนบวกในกรุงเบอร์ลินหลังจากค้นหาตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบตัวผู้ต้องสงสัยในวันอาทิตย์ที่26และยิงเสียชีวิตขณะที่เขาวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธมีคมผู้ต้องสงสัยอายุ21ปีคนนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของตำรวจเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิสลามตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนคดีนี้ต่อไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานไว้เท่าเดิมหรือจะปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มการประชุมนโยบายการเงินระยะเวลา2วันในวันอังคารที่28กรกฎาคมนี่จะเป็นการประชุมครั้งที่2ภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐโดยจะมีการประกาศผลการประชุมในวันพุธที่29ผู้สังเกตการตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเป็นครั้งที่5ติดต่อกันสำหรับการประชุมเช่นว่านี้ทั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมานับตั้งแต่เดือนมกราคมขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าอย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในตลาดต่างระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งราคาน้ำมันดิบซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจเลวร้ายลงหากสหรัฐและอิหร่านยังคงทำให้ความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าอุณหภูมิพุ่งสูงอันตรายทั่วญี่ปุ่นญี่ปุ่นพัฒนาสินค้าคลายร้อนเพื่อสัตว์เลี้ยงงานประเพณีแห่กลองยักษ์ที่อากิตะปิดฉากเทศกาลฮากาตะกิโอนยามากาซะและนักชกหญิงของญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์มีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศมวยสากลนานาชาติสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเฝ้าระวังสึนามิในพื้นที่ดังกล่าวเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะเมื่อเวลา 16:27 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมความรุนแรงระดับ7ถือเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7ครั้งหลังสุดที่เกิดแผ่นดินไหวระดับนี้คือแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตซึ่งเกิดขึ้นในวันปีใหม่เมื่อปี2567บริษัทพลังไฟฟ้าคิวชูระบุว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เก็งไกในจังหวัดซังะและโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เซนไดในจังหวัดคางโงชิมะนอกจากนี้ยังระบุว่าระดับกัมมันตรังสีรอบโรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอาริยาเกะและยัตสึชิโร่เมื่อเวลา 18:10 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมประกาศเฝ้าระวังนี้มีขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่28นายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรได้แสดงท่าทีสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่โดยได้พบกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่ฐานทัพเรือในเมืองพอร์ตสมัธเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนายเบอร์แนมเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหราชอาณาจักรต่อยูเครนโดยกล่าวว่าเราอยู่เคียงข้างยูเครน 100% ผมเองก็อยู่เคียงข้างท่านประธานาธิบดี 100% เช่นกันและผมจะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ประเทศนี้ได้ให้ไว้กับยูเครนทุกประการนายเบอร์แนมยังกล่าวอีกว่าเขาวางแผนจะแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญาของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ของสหราชอาณาจักรซึ่งเขากล่าวว่าจะช่วยให้ยูเครนโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและช่วยรักษาชีวิตชาวยูเครนได้รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าระบบดังกล่าวใช้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเท่าแท็บเล็ตซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียตรวจจับโดรนที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้และระบุว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคนิคนี้จะช่วยให้ยูเครนสามารถผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนมากได้เอง

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียอาจระดมกำลังพลเพิ่มอีก 300,000 ถึง 500,000 นายเพื่อต่อสู้กับยูเครนในข้อความบางส่วนจากการให้สัมภาษณ์กับ Sky News ของอังกฤษซึ่งผู้นำยูเครนได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมเขากล่าวว่านายปูตินยังไม่พร้อมหยุดสงครามนี้นายเซเลนสกี้ได้อ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่านายปูตินมีแผนเริ่มระดมกำลังพลหลังรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนกันยายนผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่ากำลังพลชุดใหม่อาจถูกเรียกเข้าประจำการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้เว้นเสียแต่ว่ายูเครนจะขัดขวางการขนส่งรวมถึงการจัดส่งอาวุธและเชื้อเพลิงของรัสเซียและเว้นเสียแต่ว่าชาติพันธมิตรตะวันตกจะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรอย่างเบ็ดเสร็จต่อรัสเซียเขายังกล่าวอีกว่าผู้นำรัสเซียจะไม่สามารถฝึกกำลังพลที่เกณฑ์เข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและจะส่งคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอเข้าสู่สนามรบพร้อมเสริมว่าสิ่งนี้ย่อมนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมากก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนกำลังพลโดยระบุว่าในเวลาไม่ถึง7เดือนของปีนี้รัสเซียมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่าจำนวนคนที่เข้าร่วมกองทัพในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีมากกว่า 220,000 คนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านหลังจากโจมตีตอบโต้กันมาเกือบ2สัปดาห์เขากล่าวกับเว็บไซต์ข่าวอาซีโอสของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมว่าเขาต้องการให้โอกาสการเจรจาอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาเตือนว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินปฏิบัติการทหารที่เด็ดขาดหากการเจรจาล้มเหลวในทรัมป์กล่าวอ้างว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเชิงลึกอย่างมากแต่ก็เตือนว่าเขาไม่คิดที่จะให้เวลากับการทูตมากเท่าไหร่และเสริมว่าถ้าไม่คืบหน้าอย่างรวดเร็วก็ไม่ต้องมีเลยในทรัมป์ได้กล่าวถึงประเด็นนี้กับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาโดยกล่าวว่าเรากำลังเจรจากันได้ดีดังนั้นเราจะรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นและถ้ามันเกิดขึ้นก็ดีถ้าไม่เกิดขึ้นเราก็จะกลับไปทำในสิ่งที่เราทำมาอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ดังกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่27โดยกล่าวว่าสหรัฐกำลังติดอยู่ในหล่มที่สร้างขึ้นเองเขากล่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยอาจส่งต่อข้อความจากฝ่ายสหรัฐมาถึงเราเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคแต่ในขณะนี้เรายังไม่มีการเจรจากับฝ่ายสหรัฐนายบาเกอีกล่าวว่าอิหร่านได้เจรจากับโอมานเมื่อวันศุกร์ที่24และวันเสาร์ที่25เกี่ยวกับวิธีการบริหารเรือในช่องแคบฮอร์มูซแต่เขาย้ำว่าเส้นทางน้ำดังกล่าวยังคงปิดอยู่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมหลังจากการประชุมรัฐสภาสมัยพิเศษสิ้นสุดลงเธอกล่าวว่าได้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินนโยบายที่เป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเมื่อต้นปีนี้นางทากาอิจิกล่าวว่าภารกิจของดิฉันในการประชุมรัฐสภาสมัยพิเศษครั้งนี้คือการทำให้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในการหาเสียงเป็นจริงนอกจากนี้นางทากาอิจิยังกล่าวถึงแผนของรัฐบาลในการรับมือกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเธอกล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังเราสามารถมีทั้งสองอย่างได้นั่นคือความหมายของนโยบายการคลังที่มีความรับผิดชอบและเป็นเชิงรุกและเราจะสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโดยการสื่อสารกับตลาดอย่างโปร่งใสและรอบคอบหนึ่งในคำมั่นสัญญาสำคัญระหว่างการหาเสียงของนางทากาอิจิคือการลดภาษีบริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นเวลา2ปีเพื่อช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นในเรื่องของค่าครองชีพประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือในการประชุมระดับปฏิบัติการของ

คณะกรรมการแห่งชาติที่มีตัวแทนจากพรรคต่างๆเข้าร่วมผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าคาดว่าการหารือจะมีข้อสรุปในเร็วๆนี้เธอยอมรับว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรเทาภาระทางการเงินของประชาชนโดยเร็วที่สุดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากในภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเฝ้าระวังสึนามิในพื้นที่ดังกล่าวเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะเมื่อเวลา 16:27 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมความรุนแรงระดับ7ถือเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ0ถึง7ครั้งหลังสุดที่เกิดแผ่นดินไหวระดับนี้คือแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะซึ่งเกิดขึ้นในวันปีใหม่เมื่อปี2567บริษัทพลังไฟฟ้าคิวชูระบุว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เกงไกในจังหวัดสงะและโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เซนไดในจังหวัดคางโงชิมะนอกจากนี้ยังระบุว่าระดับกัมมันตรังสีรอบโรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอาริยาเกะและยัตสึชิโรเมื่อเวลา 18:10 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมประกาศเฝ้าระวังนี้มีขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่28นายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรได้แสดงท่าทีสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่โดยได้พบกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่ฐานทัพเรือในเมืองพอร์ตสมัธเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนายเบอร์แนมเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหราชอาณาจักรต่อยูเครนโดยกล่าวว่าเราอยู่เคียงข้างยูเครน 100% ผมเองก็อยู่เคียงข้างท่านประธานาธิบดี 100% เช่นกันและผมจะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ประเทศนี้ได้ให้ไว้กับยูเครนทุกประการนายเบอร์แนมยังกล่าวอีกว่าเขาวางแผนจะแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญาของระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ของสหราชอาณาจักรซึ่งเขากล่าวว่าจะช่วยให้ยูเครนโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและช่วยรักษาชีวิตชาวยูเครนได้รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าระบบดังกล่าวใช้อุปกรณ์รบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเท่าแท็บเล็ตซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียตรวจจับโดรนที่ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้และระบุว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคนิคนี้จะช่วยให้ยูเครนสามารถผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนมากได้เอง

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียอาจระดมกำลังพลเพิ่มอีก 300,000 ถึง 500,000 นายเพื่อต่อสู้กับยูเครนในข้อความบางส่วนจากการให้สัมภาษณ์กับ Sky News ของอังกฤษซึ่งผู้นำยูเครนได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมเขากล่าวว่านายปูตินยังไม่พร้อมหยุดสงครามนี้นายเซเลนสกี้ได้อ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของยูเครนว่านายปูตินมีแผนเริ่มระดมกำลังพลหลังรัสเซียจัดการเลือกตั้งรัฐสภาในเดือนกันยายนผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่ากำลังพลชุดใหม่อาจถูกเรียกเข้าประจำการตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้เว้นเสียแต่ว่ายูเครนจะขัดขวางการขนส่งรวมถึงการจัดส่งอาวุธและเชื้อเพลิงของรัสเซียและเว้นเสียแต่ว่าชาติพันธมิตรตะวันตกจะใช้สิ่งที่เขาเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรอย่างเบ็ดเสร็จต่อรัสเซียเขายังกล่าวอีกว่าผู้นำรัสเซียจะไม่สามารถฝึกกำลังพลที่เกณฑ์เข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็วและจะส่งคนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอเข้าสู่สนามรบพร้อมเสริมว่าสิ่งนี้ย่อมนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมากก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนกำลังพลโดยระบุว่าในเวลาไม่ถึง7เดือนของปีนี้รัสเซียมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่าจำนวนคนที่เข้าร่วมกองทัพในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีมากกว่า 220,000 คนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านหลังจากโจมตีตอบโต้กันมาเกือบ2สัปดาห์เขากล่าวกับเว็บไซต์ข่าวอาซิโอสของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมว่าเขาต้องการให้โอกาสการเจรจาอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาเตือนว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินปฏิบัติการทหารที่เด็ดขาดหากการเจรจาล้มเหลวในทรัมป์กล่าวอ้างว่าทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเชิงลึกอย่างมากแต่ก็เตือนว่าเขาไม่คิดที่จะให้เวลากับการทูตมากเท่าไหร่และเสริมว่าถ้าไม่คืบหน้าอย่างรวดเร็วก็ไม่ต้องมีเลยในทรัมป์ได้กล่าวถึงประเด็นนี้กับผู้สื่อข่าวในเวลาต่อมาโดยกล่าวว่าเรากำลังเจรจากันได้ดีดังนั้นเราจะรอดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปผมคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นและถ้ามันเกิดขึ้นก็ดีถ้าไม่เกิดขึ้นเราก็จะกลับไปทำในสิ่งที่เราทำมาอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ดังกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่27โดยกล่าวว่าสหรัฐกำลังติดอยู่ในหล่มที่สร้างขึ้นเองเขากล่าวว่าผู้ไกล่เกลี่ยอาจส่งต่อข้อความจากฝ่ายสหรัฐมาถึงเราเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคแต่ในขณะนี้เรายังไม่มีการเจรจากับฝ่ายสหรัฐนายบาเกอีกล่าวว่าอิหร่านได้เจรจากับโอมานเมื่อวันศุกร์ที่24และวันเสาร์ที่25เกี่ยวกับวิธีการบริหารเรือในช่องแคบฮอร์มูซแต่เขาย้ำว่าเส้นทางน้ำดังกล่าวยังคงปิดอยู่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่27กรกฎาคมหลังจากการประชุมรัฐสภาสมัยพิเศษสิ้นสุดลงเธอกล่าวว่าได้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินนโยบายที่เป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเมื่อต้นปีนี้นางทากาอิจิกล่าวว่าภารกิจของดิฉันในการประชุมรัฐสภาสมัยพิเศษครั้งนี้คือการทำให้คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในการหาเสียงเป็นจริงนอกจากนี้นางทากาอิจิยังกล่าวถึงแผนของรัฐบาลในการรับมือกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเธอกล่าวว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังเราสามารถมีทั้งสองอย่างได้นั่นคือความหมายของนโยบายการคลังที่มีความรับผิดชอบและเป็นเชิงรุกและเราจะสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโดยการสื่อสารกับตลาดอย่างโปร่งใสและรอบคอบหนึ่งในคำมั่นสัญญาสำคัญระหว่างการหาเสียงของนางทากาอิจิคือการลดภาษีบริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นเวลา2ปีเพื่อช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นในเรื่องของค่าครองชีพประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือในการประชุมระดับปฏิบัติการ
ของคณะกรรมการแห่งชาติที่มีตัวแทนจากพรรคต่างๆเข้าร่วมผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าคาดว่าการหารือจะมีข้อสรุปในเร็วๆนี้เธอยอมรับว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรเทาภาระทางการเงินของประชาชนโดยเร็วที่สุดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น